กันกาเลยMas Abbas, apa kabarnya? TKP. Ya, sami mawon. Cupik-cupik.